ปะห่างมันนูนาลังอานังกะรีปังแกอันแกนะโอนหนูเดี๋ยวไปหาละพูดดอกอายะโลสันนันนี่เราได้ตามมากรุงเทพดิงานนูลงอ่ะ